วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเว็บไซต์ข่าว ASEOS ของสหรัฐรายงานเมื่อวันพุธที่6พฤษภาคมว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้การลงนามข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำในรัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ยอมรับไม่ได้สำนักข่าว ASEOS รายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นบันทึกความเข้าใจ1หน้ารายงานที่อ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ได้รับรายงานสรุปเรื่องนี้และแหล่งข่าวอื่นๆระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวมี14ข้อรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านบรรดาแหล่งข่าวระบุว่าการเจรจาเกี่ยวกับระยะเวลาที่อิหร่านจะยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมยังคงดำเนินต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าทั้งสองฝ่ายกำลังทำงานร่วมกับผู้ไกล่เกลี่ยและอาจเริ่มการเจรจาได้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าในปากีสถานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่6ว่ามีการเจรจาที่ดีมากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเขากล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เราจะบรรลุข้อตกลงสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านอ้างแหล่งข่าวคนหนึ่งว่ารัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้มีการตอบกลับใดๆอย่างเป็นทางการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่านายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้หารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธที่6พฤษภาคมทางกระทรวงระบุว่านายอารอกชีกล่าวว่ารัฐบาลจีนเป็นมิตรแท้และเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอิหร่านเขาแสดงความเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ทวิภาคีจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคยเป็นมารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังได้ขอบคุณท่าทีของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประณามการกระทำของสหรัฐและอิสราเอลว่าเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติมีรายงานว่านายอารอกชีได้อธิบายถึงกระบวนการทางการทูตเพื่อยุติการสู้รบโดยกล่าวว่าอิหร่านยังคงเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับการรุกรานใดๆอย่างเต็มที่และมีความจริงจังและแน่วแน่ในด้านการทูตด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่านายหวังได้บอกกับนายอารอกชีว่าจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่ครอบคลุมในทันทีและต้องหลีกเลี่ยงการมุ่งร้ายกันต่อไปมีรายงานว่าเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจากันอย่างต่อเนื่องด้วยดัชนีนิเคอิของตลาดหลักทรัพย์โตเกียวทะลุระดับ 63,000 จุดเป็นครั้งแรกนักลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมหลังจากผ่านพ้นช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นโดยช่วงหนึ่งดัชนีนิเคอิได้พุ่งขึ้นกว่า 3,500 จุดซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดระหว่างวันเท่าที่เคยบันทึกสถิติมาและเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสคาดการว่าความขัดแย้งในอิหร่านอาจยุติลงในไม่ช้าหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และสารกึ่งตัวนำก็มีส่วนช่วยให้ดัชนีพุ่งขึ้นเช่นกันดัชนีนิเคอิปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 62,833 จุดส่วนค่าเงินเยนก็แข็งค่าขึ้นอย่างมากในช่วงวันหยุดยาวฤดูใบไม้ผลิทำให้เกิดการคาดการว่าทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกครั้งโดยในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่7ค่าเงินเยนซื้อขายอยู่ที่ระดับประมาณ156เยนต่อดอลลาร์

ขณะนี้กำลังมีงานมหกรรมแสดงอุปกรณ์ป้องกันประเทศครั้งใหญ่ที่นครอิสตันบูลของตุรกีโดยมีบริษัทจากทั่วโลกกว่า 1,700 บริษัทเข้าร่วมงานซึ่งจัดเป็นเวลา5วันนี้เปิดฉากเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมมีการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศต่างๆรวมถึงโดรนและระบบป้องกันประเทศรุ่นล่าสุดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตุรกีเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ส่งออกโดรนเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงกับตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศจึงได้แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงเพื่อยืนยันคำมั่นที่จะขยายความร่วมมือด้านอุปกรณ์ป้องกันประเทศทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่าภาคเอกชนจากสองประเทศจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นโดยร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันประเทศซึ่งรวมถึงโดรนด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกับรัฐมนตรีความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของแอฟริกาใต้เห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจรวมถึงแร่ธาตุสำคัญและพลังงานนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกับนายโรนัลลาโมล่ารัฐมนตรีต่างประเทศของแอฟริกาใต้หารือกัน

ำลูกชายวัย11ปีของตนเองแล้วทิ้งศพที่เมืองนันตันจังหวัดเกียวโตเมื่อวันพุธที่6พฤษภาคมตำรวจได้จับกุมนายอาดาจิยูกิพนักงานบริษัทวัย37ปีเนื่องจากต้องสงสัยว่าบีบคอเด็กชายยูกิลูกชายของเขาจนเสียชีวิตในห้องน้ำสาธารณะเจ้าหน้าที่สืบสวนอ้างคำพูดของพ่อว่าเขาฆ่าลูกชายด้วยการใช้มือทั้งสองข้างบีบที่คอตำรวจสงสัยว่าพ่อขับรถไปส่งยูกิที่โรงเรียนในช่วงเช้าวันที่23มีนาคมหลังจากยูกิรับประทานอาหารเช้าที่บ้านแล้วแต่พ่อกลับไม่ได้ขับรถไปที่โรงเรียนแต่ขับรถพายูกิไปห้องน้ำสาธารณะแทนเมื่อวันที่13เมษายนมีการพบศพของเด็กชายยูกิในป่าต่อมาพ่อของยูกิถูกจับกุมข้อหาทิ้งศพตำรวจกำลังสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นภายในรถหลังจากที่สองพ่อลูกออกจากบ้านจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่10เกี่ยวกับการถามราคาสินค้าครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราทำมาที่ร้านขายเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์กับอายากะเพื่อนของเธอทำอยากจะได้เครื่องเป่าผมค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่10กันครับ
2: ตักซังありますね
3: สุโกยでしょこれはサラサラヘアこれはツヤが出るタイプ
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: ทำทึ่งที่ได้เห็นเครื่องเป่าผมมากมายหลายชนิดค่ะ。
2: たくさんありますね。
0: มีเยอะแยะเลยนะคะ。
1: แล้วอายากะก็พูดว่า
3: สุโกยでしょ
0: สุดยอดเลยใช่ไหม
1: จากนั้นอายากะก็บอกให้ทำดูเครื่องเป่าผมแบบอื่นๆค่ะ
3: これはサラサラヘア
0: นี่ทำให้ผมสลวย
3: これはツヤが出るタイプ
0: นี่คือชนิดที่ทำให้ผมเงางาม
1: ทำถามว่า
2: へいくらですか
0: เท่าไหร่คะ
1: อายากะดูแต่เห็นว่าราคาบนป้ายแค่เขียนเป็นตัวแดงๆว่ากำลังลดราคา
3: เซลって書いてある
0: เขียนว่าลดราคา
3: 聞いてみよ
0: ลองถามดูเถอะ
1: ทำเรียกความสนใจของพนักงานขาย
2: すみません
0: ขอโทษค่ะ
2: このドライヤーはいくらですか
0: เครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
1: ทางพนักงานตอบว่า
4: 9900円です
0: 9,900 เยนครับ
1: ทำตกใจและพูดว่า
2: เอ๊ะ高すぎます
0: เอ๊ะแพงไปค่ะ
1: ทำถามราคาของเครื่องเป่าผมได้แต่เสียดายที่ราคานั้นเกินงบของเธอค่ะ
0: สำนวนหลักของวันนี้คือเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
2: このドライヤーはいくらですか
0: คำว่า
5: この
0: แปลว่านี้และ
5: ドライヤ
0: ーคือเครื่องเป่าผมคำว่า
5: วะ
0: คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อการสนทนาของประโยคและ
5: いくら
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามแปลว่าเท่าไหร่ต่อไปคือจุดสำคัญประจำวันนี้ครับในการถามราคาสิ่งของถามว่าเท่าไหร่ครับ
5: いくらですか
0: แล้วก็ใช้คำใดคำหนึ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วเพื่อถามได้นะครับนี่นั่นโน่น
5: これそれあれ

0: เช่น
1: これはいくらですか?
0: นี่เท่าไรคะและเมื่อทราบวิธีเรียกของสิ่งนั้นก็แทนที
1: ่これそれあれ
0: ด้วย
1: このそのあの
0: แล้วใส่คำนามที่ใช้เรียกของสิ่งนั้นลงไปครับ
2: อ๋อสำนวนหลักของเราจึงเป็นเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะโคโนโดรายาวะอิกระเดสกะนั่นเองนะคะลองฟังแล้วพูดตามค่ะ
1: いくらですか?このドライヤーはいくらですか?
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาในร้านกันครับลูกค้าถามราคาของจากพนักงานครับ
3: すみませんこの炊飯器はいくらですか
4: ？8700円です。
0: และนี่คือความหมายครับ。
3: すみません。
2: ขอโทษค่ะ。
3: この炊飯器はいくらですか？
2: หม้อหุงข้าวใบนี้เท่าไหร่คะ？
0: คำว่า
1: 炊飯器
0: คือหม้อหุงข้าว。
4: 8700円です。
2: 8,700 เยนครับ。
0: คำว่า
5: เอ็ง
0: คือเยนซึ่งเป็นหน่วยเงินของญี่ปุ่นครับ
2: มาฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
1: この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: มาลองดูครับจะถามราคาของหูฟังที่วางขายอยู่บนชั้นสูงๆยังไงและเมื่อของสิ่งนั้นไกลจากทั้งเราและพนักงานขายจะใช้คำว่า
1: あのあの
0: วางก่อนหน้าคำนามคำว่าหูฟังออกเสียงว่า
1: イヤホンイヤホン
0: เชิญครับ
6: すみません。あのイヤホンはいくらですか?
0: มาถึงช่วงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับก่อนหน้านี้เราเรียนรู้ถึงวิธีนับถึง10 คราวนี้เราจะเรียนไปถึงตัวเลขที่มากขึ้นครับก่อนอื่นคือเลข2หลักการนับหลัก10อย่าง20 30ก็แค่เพิ่มคำว่า10หรือ
1: 10
0: เข้าไปที่หลังตัวเลข2ถึง9ครับลองนับจาก10ไปถึง90เป็นภาษาญี่ปุ่นกันครับจะได้ว่าอย่างนี
1: ้10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ต่อไปคือเลข3หลัก100หรือ100คือ
1: 100
0: แล้วก็เหมือนก่อนหน้านี้ครับเพิ่ม100
1: 100
0: ต่อท้ายตัวเลขตั้งแต่2ถึง9ก็จะได้เท่านั้น100ครับ
2: งั้น200พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือนิต่อด้วย100ก็จะได้นิ100
0: ครับแต่การออกเสียงมีจุดที่อาจสับสนเล็กน้อยนะครับสำหรับ300ออกเสียงว่า
1: 300
0: 600ออกเสียงว่า
1: 600
0: และ800ออกเสียงว่า
1: 800
0: ไปถึง1,000ก็คือ
1: เซ็ง
0: ตรงนี้การออกเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ3,000ออกเสียงว่า
1: ซันเซ็ง
0: 8,000ออกเสียงว่า
1: ฮัตเซ็ง
0: การบอกตัวเลขนั้นจะไล่จากหลักสูงๆไปยังหลักต่ำๆครับเช่น1,234ออกเสียงว่า
1: 1,234
0: ครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
7: すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
8: へえ、いくらですか?
7: セールって書いてある。聞いてみよう。
8: すみません。このドライヤーはいくらですか
4: ?9900円です。
8: え、高すぎます。
7: るさんの知恵袋
2: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะวันนี้เราจะแนะนำธนบัตรและเงินเหรียญที่ใช้ในญี่ปุ่นค่ะ
0: ญี่ปุ่นมีธนบัตร4มูลค่าครับคือ1,000 2,000 5,000 และ 10,000 เยน
2: ไม่ค่อยเห็นธนบัตรเก่าๆหรือยับๆเลยนะคะ
0: ครับก็เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะรวบรวมธนบัตรที่ฉีกขาดกลับไปโดยเร็วเพื่อนำไปทำลายและออกใบใหม่มาแทนครับอย่างธนบัตร 1,000 และ 5,000 เยนจะมีการนำออกไปจากระบบหมุนเวียนทุก1หรือ2ปีและมีใบใหม่เข้ามาแทนครับ
2: ได้ทราบมาว่าธนบัตรใบใหม่ๆก็มีบทบาทเฉพาะด้วยนะคะ
0: ใช่ครับเมื่อจะมอบเงินสดเป็นของขวัญอย่างเช่นสำหรับงานแต่งงานหรืองานฉลองอื่นๆก็จะใช้ธนบัตรใหม่ใส่ซองเป็นการฉลองสำหรับโอกาสนั้นครับ
2: อย่างนี้นี่เองนะคะ
0: ส่วนเงินเหรียญของญี่ปุ่นมี6ชนิดครับได้แก่1เยน5เยน10เยน50เยน100เยน500เยนนะครับแล้วก็โปรดระวังว่าตู้ขายของอัตโนมัติไม่รับเงินเหรียญ1เยนและ5เยนครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ
2: ในบทเรียนต่อไปอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
2: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan
5: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp.gạch chéo Vietnamese